0: ตปิไตเงยก็ปมะไกลโลอบิสมติสุไงติปัญญายะไลเดกะกอติติอุลูดูลูสลุปนางาญะดูดีญะสงาวะงะนะนาไดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปิกิตากตาปรากะวะกะลันตังอติกะวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุอิสนิมิตกะนาบลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาลกิกะนากะมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีไอกะบิสีลบิยะปะกายดุดีอริ
1: Kami, Novi Bangkita, Mimpi Ngari.